0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูโปรเซตขึ้น 92.3 FM
2: คำกติเตือนใจเงินเบิดยังหาไม่ได้แต่ว่าอายุกับเวลาที่เสียไปมันหาไม่บ่ได้ฉะนั้นจงใส่ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขในปัจจุบัน
1: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกตามเคยกะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่11เนาะของเดือนกรกฎาปี2026เนาะเดือนตุลาคมเข้าไปแล้วกะปีไหนๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะอากาศหนาวเย็นมื้อนี้นี่ก็ฝนตกกันอีกแล้วเนาะหลังจากที่ว่าแดดอุ่นมาเนาะเห็นแสงแดดมาเกือบหมดอาทิตย์มื้อนี้นี่ก็เริ่มฝนตกมาแล้วก็ตอนนั้นในการสิมีหลายมืออยู่เนาะนำแบบฝนตกคุณหลักจะนอดท้ายๆอาทิตย์นี้ก็อาจจะเห็นแสงแดดแต่เนาะแต่ยังไงก็เตรียมเครื่องอุ่นเนาะเสื้อกันหนาวไว้อบอุ่นฟิงไฟฟิงฮีเตอร์เนาะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของพวกเราเพื่อลดพรเนาะการเจ็บกันเป็นนั่นแหละก็ยังไงก็ดีก็ถ้าว่ารู้สึกบ่สบายก็ไปปรึกษาหมอไวๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าแต่ละมื้อนี้ในทุกมื้อนี้นี่โรคแปลกๆมันอย่างนี้ก็มีมาโดยตลอดแท้แหละก็เฮาก็บ่ฮู้จักบ่เห็นจังได๋ก็ดีก็ไปหาหมอไว้ก่อนไวๆเนาะอันนี้ก็มีข่าวเนาะเกี่ยวกับยินดีนํากับทางเมลเบิร์นของพวกเฮาเนาะก็ถือว่าติดอันดับ10ประเทศที่ว่าน่าอยู่ที่สุดของโลกเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็เอาสถิติออกมาเนาะเป็นการสํารวจออกมาแล้วก็10อันดับของโลกออกมาเนาะก็ประเทศออสเตรเลียเฮานี่ก็ติด3เมืองเนาะก็อันดับ1ที่ของโลกที่ว่าเนาะเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกนี่เพิ่นก็ให้เป็นกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กอันนี้อันดับที่2มาก็เป็นกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมลเบิร์นของเฮานี่เนาะของออสเตรเลียนี่ก็เป็นอันดับ3กับซิดนีย์ก็อันดับ4กับนครซูริสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับ5กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์อันดับ6นครโอซาก้าเนาะประเทศญี่ปุ่นอันดับ7แล้วก็นครแอดเดเลดเนาะของออสเตรเลียของพวกเฮาก็ได้อันดับ8อันดับ9ก็แม่นเวนคูเวอร์แคนาดาอันดับ10แม่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนาะอันนี้มันเพิ่นๆก็ส่งมานี่แปลว่ากดกามาในจำนวน173ตัวเมืองทั่วคันสิเว้าแล้วก็ทั่วโลกเนาะแล้วก็มีมีอย่างกัก5ขั้นตอนเนาะหรือว่าค่ะที่ว่าเงื่อนไขที่ว่าเขาเจ้าเลือกให้นะว่าเป็นหยังจะค่อยมาติดอันดับเนาะกันในนําก็มีกับว่าเสถียรภาพบ่เรื่องอันสาธารณสุขเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ก็หมายความว่าการสร้างสาเนาะกันเรื่องกันที่ว่ามีการตีราคาในบางเดือนพฤษภาหรือว่าเดือนเมษปี2026ผ่านมาเนี่ยเพิ่นได้มีการสำรวจตัวนี้ก็เลยผลออกมาเนาะได้ตามคะแนนแบบนี้แหละออกมาก็ถือว่ากันน่ายินดีเนาะที่ว่าเมลเบิร์นของเฮาก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาดีขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็น3เมืองเนาะของประเทศออสเตรเลียของเฮาที่ว่าได้รับหรือว่าได้ติดอันดับ10อันดับของโลกก็น่ายินดีเนาะที่ว่ามีมาแล้วก็อีกข่าวนึงซึ่งนะทีนี้นี่เนาะก็สําหรับท่านผู้ฟังนี่เนาะอาจจะใส่เครือข่ายของเทลสตรานั่นก็แน่นอนเนาะก็มีปัญหาเพราะว่าทางเซลสตรานี่ก็ออกมายืนยันแล้วเนาะก็เลยก็รับทราบปัญหาที่ขึ้นมาเนาะที่ว่าคือว่าเทลสตราเครือข่ายล่มเนาะอันนั้นกําลังเร่งแก้ไขปัญหาแต่ว่าเป็นการคือว่าอยากซ่าเด้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะใดก็อันนี้นี่ก็เป็นมีผลกระทบเป็นวงกว้างเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นี่เพราะว่าสัญญาณล่มหันไปว่าติว่าเริ่มตั้งแต่วันที่8เนาะวันที่8ของคนแหละวันที่8ของเดือนนี้นี่แหละเนาะคันสิเว้าเศร้าวันที่8ตั้งแต่เศร้าเลยเครือข่ายมือถือเทลสตรานี่ก็เกิดเหตุขัดข้องคือว่าคันว่าครั้งใหญ่ในทั่วประเทศเลยเนาะสําหรับผู้สมใจ แล้วก็มีจำนวนผู้ที่ใช้บ่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ่หรือว่าอินเทอร์เน็ตมือถือบ่หรือว่าหลายคนอาจจะโทรออกบ่ได้รับสายบ่ได้หรือว่าอันมือถือหันสิขึ้นมาแต่เป็น SOS ในกะนอนได้เตรียมใจไว้ในเทื่อหน้าซึ่งปัญหานี่ก็คือว่าแล้วเกิดตั้งแต่เช้าแต่4โมงเช้าเนาะในตอนนั้นแล้วก็ต่อมาแล้วก็เพิ่นก็ได้แจ้งให้ผู้ทั้งเว็บไซต์ผู้ใช้หันได้รับทราบเนาะแต่ว่าผลกระทบนั้นมันเกิดขึ้นเนาะเนื่องจากว่าผู้ที่ว่าเป็นลูกค้าของ Telstra นี่ก็มีจำนวนดวงหลายเนาะในทั่วประเทศนี่บ่ว่าจะเป็นแต่ผู้ใช้บริการและบ่แม่นแต่ว่าเครือข่ายของ Telstra หรือว่าของ Telstra เท่านั้นยังมีเครือข่ายลูกเนาะซึ่งว่าสิมาใช้มาใช้เครือข่ายของ Central บ่ว่าจะเป็นBoost Mobile บ่ Belong บ่ LD Mobile Tangerine Every Mobile บ่อื่นๆอีกเนาะที่ว่ามาสมใช้อันที่ว่าเครือข่ายที่ว่าผ่านเนาะเป็นเครือข่ายลูกสิเว้าก็ได้ผลกระทบแน่นั่นสําหรับรัฐวิกตอเรียของเฮานี่ก็แม่นการขนส่งเนาะทางด้านรถไฟนี่ก็ได้หยุดสงักบ่ว่าจะเป็น V-Line บ่แม่นหยังก็ได้หยุดสงักเนาะเสื้อขาวแล้วก็เนื่องจากว่าระบบสื่อสารเนาะที่ใช้การควบคุมรถหันใช้การบ่ได้เนาะแล้วก็บ่ว่าจะเป็นผลกระทบอื่นๆอีกเนาะแล้วบ่ว่าการติดต่อทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟบ่หรือว่าเหตุการณ์ร่วมกันกับอื่นๆอีกกันเดือดร้อนเนาะแล้วก็แน่นอนมันก็มีผลกระทบต่อการ

ได้ประกาศรับเงินสดเพราะนั่นเนาะเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตบ่หรือว่าเครื่องเฮ็ดรับบัตรแม่นยังฮูดบัตรแม่นยังในใช้การบ่ได้เนาะแล้วก็บ่ว่าจะเป็นนักห้องบ่หรือว่าแม่นหยังซี่ค่ะบ่สามารถที่จะจ่ายเงินเรือบริการรถแท็กซี่เนาะก็บ่สามารถที่ใช้บัตรธนาจ่ายค่าแท็กซี่แม่นหยังได้แม่นหยังซี่เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็พวกที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอื่นๆก็บ่สามารถที่ว่าติดต่อเวียกการงานหรือว่าประสานงานกันได้แม่นหยังซี่เติมอีกแล้วก็ส่วนหลายเนาะหลายบอนอันก็มีการใช้คือว่าใช้จ่ายแม่นหยังใช้บัตรใช้แม่นหยังจ่ายนี่ก็บ่ผู้ที่ว่าบ่มีเงินสดก็แม่นมีผลกระทบเนาะในทางด้านนี้ดังนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนนึงเนาะที่ว่าให้เฮามีเงินสดเนาะติดไว้กับตัวเพื่อว่ามีอันความขัดข้องเนาะหรือว่าสุขเสริญแม่นหยังสิต้องได้รับเนาะอันนี้ก็ทางแอลสตราเพิ่นก็ยืนยันอยู่แต่ว่าก็สําหรับวีไลน์นี่เนาะการขึ้นเดินทางวีไลน์ระวังรัฐหรือว่าระวังแต่ละตัวเมืองไปสนบทนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่แม้แต่มาฮอดมือวันพฤหัสเนาะก็ยังมีปัญหาอยู่กับบ่ฮู้เนาะก็ว่าที่สามารถแก้ไขได้หลายหน่อยตื่มอีกหรือบ่อันนี้ก็ต้องได้ติดตามกันต่อไปเนาะเพราะว่าอันนี้นี่บริษัทเทสลานี่เป็นบริษัทใหญ่เนาะในเมื่อมันล่มสัญญาณล่มถึงแม้นว่าจะล่มบ่เพียงเท่าใดชั่วโมงก็แม่นผลกระทบมันกับเป็นแพร่ลามไปเป็นวงกว้างเนาะอันนี้การยังโชคดีเนาะที่ว่าเครือข่ายอื่นในตอนนี้ก็บ่ว่าจะเป็น Optus บ่หรือว่า Vodafone บ่ที่ว่าอาจยังคนเฮ็ดเวียกได้ตามปกติกันอยู่เนาะ

0: ทางการออสเตรเลียได้ประกาศให้ประชาชนอย่าตื่นกับจำนวนสัตว์ติดที่มีเสื้อไอวัดสายพันธุ์นกอื่นว่า H5 จะเพิ่มขึ้นหลังจากตรวจพบต้องสงสัยมีการติดเสื้อเพิ่มขึ้นอีก2กรณีเหตุไหนหน่วยเวียกงานที่เกี่ยวของทั่วประเทศออสเตรเลียได้มีสติเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้พบผู้ติดเสื้อไข้หวัดนกอีก1รายในขณะที่ทางการได้เน้นได้พบสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงนี้ในสัตว์ปีกของออสเตรเลียจาแอนเพทรอนซึ่งเป็นตัวหนึ่งในรัฐซาวออสเตรเลียมีผลกวดเบื้องต้นเขาคลายหนักสงสัยว่าเป็นสายพันธุ์ H5 ส่งผลให้ทางการต้องดำเนินการกวดกล้าเพิ่มเติมในขณะที่ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศได้เพิ่มขึ้นถึง8กรณีจนถึงปัจจุบันมีการยืนยันการติดเชื้อแล้ว6กรณีในกลุ่มนกทะเลซึ่งอพยพนอกใต้ฝั่งรัฐ Western Australia South Australia และ New South Wales นกเพทรินซึ่งเป็นตัวนกดังกล่าวนั้นรวมไปถึงต้องติดเชื้ออีกสงสัยในการติดเชื้ออีกในรัฐ Western Australiaอาจส่งผลเหตุให้ยอดรวมสะสมของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเสื้อไวรัสนี้คือปวดพบเกือบทวีปหรือเทิงแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียในมือวันที่4มิถุนาในบราวน์สกูลที่ในเมืองเอสเปเรนบริเวณไซฟังตอนใต้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนกยักษ์เพทรอลตัวนี้ถูกพบที่อ่าวฮาร์ดวิกเบย์บริเวณคาบมหาสมุทรยอร์กส์เพนินซูล่าของรัฐซาวออสเตรเลียได้มีการแจ้งไปยังรายงานโรคดังกล่าวก่อนที่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ผู้มีภาคของรัฐจะเอาเอฟกัมและนำตัวอย่างไปกวดตาซึ่งตัวอย่างเป็นส่งผลให้เบื้องต้นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยส่งไปยังศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือโรคแห่งออสเตรเลียของ SIRO ในเมืองจีลองเพื่อทำการกวดกาและยืนยันผลเป็นที่เหียบหอยแล้วเป็นข่าวจากนครหลวงเจเนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเมื่อวันที่10กรกฎาคมว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เปิดเผยเกี่ยวแก่กับฝุ่นที่มีฝุ่นในอากาศสำหรับประจำปีเป็นเทือกที่10ว่าในสภาพรวมระดับโลกแล้วค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นในปีกายนี้ที่ระดับใกล้เคียงกับปีก่อนจึงมีความผันผวนและแตกต่างกันดังหลวงหลายในแต่ละภูมิภาคแต่ละปีฝุ่นประมาณ 2,000 ล้านตันถูกพัดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและสามารถเคลื่อนตัวไปได้ไกลหลายห้อยถึงหลายพันกิโลเมตรรวมไปถึงทวีปและมหาสมุทรสำหรับเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นลักของโลกได้แก่ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาทะเลทรายกูบีในเอเชียและทะเลทรายอาหรับในเขตตะวันออกกลางพายุทรายและพายุฝุ่นจะเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวแก่กับ ทางธรรมศาสตร์ทางตุนิยมโลกก็ได้บอกว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินที่บ่มีประสิทธิภาพไปแห้งแล้งและความสุดโทรมของสิ่งแวดล้อมกำลังมีส่วนสำคัญขึ้นในการเหตุให้ปัญหานั่นหุ่นแห้งขึ้นซึ่งปัจจุบันมีหลายคนลอยอาเซียนประเทศที่ได้รับผลสะท้อนในส่วนของประเทศขนาดใหญ่พื้นที่ชายแดนทะเลทรายระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐได้ประเสริฐกับพายุฝุ่นที่เกิดเรื่อยๆมีความรุนแรงต้นเป็นพิเศษในปีกายนี้ที่เมืองเอสปาโซในรัฐเท็กซัสมีสภาพอากาศที่ได้รับผลสะท้อนจากฝ ุณต้นต่อเนื่องกัน50หมื่นหลายครัวคาเสเลียเป็นปีถึง2เท่าและจำนวนพายุฝุ่นในปีนี้ถือว่าสูงที่สุดในขณะที่จีนได้ประสบกับพายุใต้และพายุฝุ่นเกิดหุนแรงที่สุดในรอบ10ปีในด้านความหุนแรงระยะเวลาการเกิดและพื้นที่ได้รับผลสะท้อนในเมื่อเดือนมีนาปีใกล้นี้
1: มาเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีที่ว่ามีการขนส่งเฮโรอีนข้ามชาติเนาะก่อนหน้าเนี่ยอาทิตย์แล้วนี้ได้ออกข่าวที่ว่าเป็นOTS เนาะของสายการบินIT ถูกจับกุมอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเขานี่ก็ล่าสุดเนาะก็ในมื้อวันที่10หรือเมื่อวานนี้เนาะก็ทั้งนายตำรวจก็ได้มีการประชุมหาลือกันนานหลายชั่วโมงนอกเกี่ยวกับทั้งองค์การปราบปรามยาเสพติดแล้วก็มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ให้กับองค์การ DSI เพื่อเป็นการสอบสวนว่าเป็นคดีพิเศษแล้วก็ล่าสุดนั้นกันได้มีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก4คนเนาะเป็นชาวลาว3คนแล้วก็คนไทย1คนอันนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุหรือว่ากองเนาะที่บรรจุซุกซ่อนยาเสพติดเฮโรอีนจากฝั่งประเทศลาวก่อนที่จะส่งเข้ามาในประเทศไทยข้ามฝั่งผ่านทั้งน้ำของเนาะจังหวัดเลยเพื่อนำส่งให้กับ2ผัวเมียจากชาวลาวเนาะแล้วก็จากนั้นก็ส่งให้กับให้รับจ้างส่งพัสดุมายังกรุงเทพแล้วก็เตรียมส่งออกประเทศปลายทางประเทศที่3คือประเทศออสเตรเลียบอหรือว่าไต้หวันอย่างซีเนาะค่ะตรงเดียวนี้นี่ก็ทั้งการไทยก็ได้มีการประสานงานหัวมือกับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประเทศลาวเพื่อสวยติดตามจับกลุ่มนำตัวส่งดำเนินคดีในไทยอันนี้ก็อันนี้เป็นข่าวความคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่กันสิว่ากระโด่งดังไปทั่วโลกเลยแหละเนาะกันในระยะนี้ที่ว่าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ว่าบริการถึงสายการบินที่ผ่านมานั่นเนาะนี่ก็ได้แล้วก็มีข่าวนึงเนาะกับพวกเฮาว่าท่านผู้ฟังหรือว่ามีครอบครัวหรือว่าลูกหลานของพวกเฮาได้ใส่แบบว่าปากกาเนาะเป็นเข้าห้องปากกาลดน้ำหนักนะหรือบ่อเนาะก็ในอันหลายเดือนผ่านมานี่เนาะก็ได้มีการพบเห็นเนาะโดยอาการซื้อขายปากกาลดน้ำหนักอย่างแพร่หลายเนาะในกลุ่มผู้ที่ใช้ Facebook โดยเฉพาะค่ะของกลุ่มอันคนไทยเนาะในออสเตรเลียโดยมีการโฆษณาว่าเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักและควบคุมความอยากอาหารให้ได้อย่างไวว้าแต่จากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในสุมสนของคนไทยหั่นบ่ได้ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลและก็ถูกนำมาจำหน่ายนอกระบบสาธารณสุขอย่างผิดกฎหมายเนาะดังนั้นขณะเดียวกันก็ยังมีการอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบมีเปปไทด์ที่ว่าข้าพเจ้าเคยออกข่าวไปแล้วเนาะในที่ว่าเปปไทด์ที่นำเข้าจากหลากหลายแหล่งที่ให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยที่มาของสินค้าดังกล่าวนี้เพราะว่าก็มีกรณีที่เป็นข่าวออกมาว่าเปปไทด์ที่เป็นข่าวที่อาจจะก่อเกิดให้เป็นอันตรายได้เนาะอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าหลายคนถ้าว่ามีลูกหลานหรือว่าคนฮู้จักเนาะใส่อุปกรณ์ปากกาลดน้ำหนักที่โฆษณาขายฮะนะก็ให้เตือนกันไว้เนาะเพราะว่ามันอันตรายอันนี้ก็อันตรายที่ว่าในการส้มไส้เนาะถึงอาจจะถึงชีวิตกันได้เนาะอันนี้ก็ได้แล้วก็อันข่าวหนึ่งมาฝากเนาะเกี่ยวกับน้ำหมักไหมซึ่งว่าเป็นสองชนิดที่ว่าได้รับความนิยมในทั่วประเทศออสเตรเลียของพวกเขานี่แล้วก็ได้มีการห้องคืนเนาะเนื่องจากว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนเนาะอยู่ในที่ว่าเรื่องผลิตของมันหรือว่าส่องมันอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า ป็นลาวีออเชตเนาะขนาด1ลิตรแบบยี่ห้อมันอันซัมเมอร์สโนว์พิงค์เลดี้แอปเปิลจูสแล้วก็2ลิตรซัมเมอร์สโนว์แกรนนี่สมิธแอปเปิลจูสเนาะแปลว่าเป็นน้ำอันผลไม้แบบของพิงค์เลดี้แล้วก็แกรนนี่สมิธเนาะขนาด1ลิตรแล้วก็2ลิตรเพิ่นบอกว่าอันนี้นี่ก็เคยขายเนาะอันแบบว่าอยู่ในวิกตอเรียของพวกเขาแล้วก็ทั้งขายทั้งออนไลน์นําอีกเนาะในขณะเดียวกันกับแบบอันแกรนนี่สปิทเนี่ยออนไลน์นี่แปลว่าได้ขายในทั่วประเทศเลยอยู่ในห้างค้าแบบอิสระเนาะหรือว่าเซ็น IGA บ่หรือว่าอันอื่นเนาะที่ว่าขายแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังขายออนไลน์อีกเนาะสําหรับเพื่อผู้สะดวกซื้อดังนั้นก็ถ้าว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี่เนาะของยี่ห้อเป็นลาวีออเชตเนี่ยก็นอกจากติดต่อสอบถามกันได้นอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่นก็แนะนำให้ทั้งลูกค้าเนาะกวดเบิ่งแก้วที่ว่ามันหมดอายุเนาะอยู่ในแก้วน้ำอันหมักไม้หรือว่าจูสเนาะที่ว่าห้องคือว่าพิงเลดี้โปรดักต์อันแม่นมือหมดอายุอันแม่นวันที่8เดือน3แต่กับวันที่12เดือน3เป็นละวันที่12เดือน3ปี2027เนาะมันหมดอายุในขณะที่แกรนนี่สมิธท่านเนาะนำมาแอปเปิ้ลเขียวท่านมันสิมีป้ายติดแปลว่าหมดอายุวันที่29เดือนมีนาหรือว่าเดือนมาร์ชเนาะ2027อันนี้เพราะว่าอาจจะแปลว่าวันที่เขาบรรจุกองเนาะอาจจะบ่ได้แบบว่าขาเสื้อแบบคักแน่ไม่หยังซี่เนาะอาจจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นแล้วก็เฮ็ดให้บ่สบายกันได้เนาะอันนี้ก็มาฝากท่านผู้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องกันห้องน้ำหมักไม้เพราะว่าบางคนก็อันมักกินเนาะยี่ห้อนี้เนาะ

0: เป็นข่าวจากคนหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่10กรกฎาคมว่าจรวดลองมาร์ชทิปปี้ของของการสำนักงานอวกาศแผ่นมีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนซึ่งทะเลได้สัญญาณขึ้นจากศูนย์กลางปล่อยจรวดในเชิงการค้าอยู่ในมณฑลไหหนานหรือเกาะไหหลำอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนโดยหลังจากการแยกชิ้นส่วนจรวดตรงและก็ส่วนทึ่งออกประมาณ6นาทีจรวดลำที่ว่ามีชื่อว่าบูสเตอร์ได้บินกลับมาในแนวตั้งลงจอดอยู่แทนนอกแคมป์ฝั่งตามที่กำหนดสายไฟในจีนได้เปรียบเทียบจรวดลองมาร์ช 10B รับจรวดฟอล์คอนเก่าของบริษัท SpaceX ของสหรัฐโดยจรวดของจีนพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานปล่อยอวกาศแห่งประเทศจีนซึ่งเป็นหน่วยเวียกงานพัฒนาจรวดลักของรัฐบาลจีนสำหรับห้องหับในภาคพื้นอวกาศในแบบการค้าและสามารถบรรทุกน้ำหนักอย่างหน่อย16ตันขึ้นสู่วงโคจรระดับต่ำของโลกจรวดลองมาร์ช 10B มันแตกต่างจากจรวดฟอลคอนเก่าซึ่งได้ลงจอดอัตโนมัติอยู่ทั้งขาตั้งสำหรับลงจอดติดตั้งอยู่ทั้งแทนภาคพื้นดินหรืออยู่ทั้งเหือที่บ่มีคนขับแต่ใส่ระบบขอเกาะเกี่ยวสำหรับการลงจอดเพื่อเกี่ยวเข่ากับผนังที่ติดตั้งอยู่ทั้งแทนทางต่างทะเล SpaceX สามารถนำจรวดฟอลคอนเก่ากลับมาลงจอดภารกิจในวงโคจรสำหรับสำเร็จเป็นเครือธมิตรเมื่อเดือนธันวาพ.ศ. 2558ปัจจุบันจรวดฟอลคอนเก่ามีสถิติการเดินทางถึง140เถื่อต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ3เถื่อต่ออาทิตย์โดยตัวบูสเตอร์สามารถนำกลับมาใส่เวียกซ้ำแล้วซ้ำอีกได้หลาย10เถื่อหากจำเป็นสารคดีประวัติศาสตร์เราได้ทำกลางควันไฟแห่งสงครามและความมืดมนของการตกเป็นหัวเมืองขึ้นประวัติศาสตร์ลาวได้จารึกนามสื่อของมหาบุรุษผู้หนึ่งผู้ที่เปรียบดังแสงสว่างที่กลับคืนมาปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่อาณาจักรล้านสร้างเวลานั้นพระองค์ก็คือพระเจ้าหน่อแก้วกุมารในปีค.ศ. 1591 หา 1596พระราชบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าสยามสิทธาธิราชมหาราชที่ได้ใช้เวลาเกือบ20ปีในฐานะตัวประกันอยู่หงสาวดีแต่หัวใจของพระองค์ก็เคยยึดเต็นเพื่ออิสรภาพของแผ่นดินแม่การกลับคืนมาของพระญาราชสีจากตัวประกันสู่จอมทัพหลังจากการสวรรคตอย่างเป็นปริศนาของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชอาณาจักรล้านสร้างก็ได้กลายเป็นสภาพบ้านแตกสลายขาดหัวเมืองต่างๆแยกตัวเป็นอิสระขุนนางญาติแย่งสิ่งอำนาจในที่สุดก็ตกเป็นเมืองขืนของพม่าก็คือราชวงศ์ตองอูในปีค.ศ. 1574พระเจ้าหน่อแก้วกุมารได้ถูกนำตัวไปกักขังไว้ที่เมืองหงสาวดีแต่ยังเล็กยังน้อยจนมาถึงปีค.ศ. 1591ด้วยความอ่อนแอของอาณาจักรพม่าในรัชกาลของพระเจ้านันทบุริงและความเหี้ยห้องต้องการของบรรดาเสนาอามาตย์ลาวที่ยังจงหักภักดีพระเจ้าหน่อแก้วกุมารจึงได้รับการปลดปล่อยให้กลับคืนมาครองที่นครหลวงเวียงจันทน์การเสด็จกลับคืนมาเทื่อนี้บ่แม่นเพียงการกลับมาเพียงแต่ครองราชบัลลังก์แต่แม่นการกลับมาเพื่อถอนโหมจิตใจของคนลาวที่กระจัดกระจายเป็นปึกแผ่นตึมยุทธศาสตร์การเต่าโหมความสามัคคีเมื่อขึ้นครองราชพระเจ้าหน่อแก้วกุมารบ่ได้เริ่มต้นโดยการใส่กำลังทหารเข้าเค้นฆ่าพี่น้องพระองค์ทรงใส่บารมีของสายเลือดกตัญญูวงศ์เป็นอาวุธหลักพระองค์ได้ทรงสาร ในยังหัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะหัวเมืองทางใต้แต่เมืองที่เคยแข็งคอเพื่อประกาศการกลับมาของนอเนื้อพุทธคุณทางคุณที่แท้จริงที่การของพระองค์แม่นการปณิปนอมแต่เด็ดขาดพระองค์ทรงให้อภัยแก่เจ้าเมืองเคยหลงผิดไปเข้ากับพม่าหรือแยกตัวเป็นอิสระเขาเจ้ายอมสวามิภักดิ์ความสามัคคีถูกสร้างขึ้นผ่านการฟื้นฟูกิจของประเพณีการบูรณาวัดบาหามและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรว่าบัดนี้ลานสร้างมีเจ้าชีวิตที่เป็นที่พึงแล้วการปราบปรามหัวเมืองที่แข็งคอดาบแห่งความยุติธรรมถึงแม้จะเน้นถึงการทูตแต่สำหรับกลุ่มอำนาจที่ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่บ่ยอมอ่อนน้อมเจ้านอกแก่กุมารก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในระยะปีค.ศ. 1592 1593ขอโทษพระองค์ได้ยกทัพไปปราบปรามบรรดาหัวเมืองทางภาคใต้หัวเมืองต่างๆอยู่เข้มของที่พยายามตั้งต้นเป็นใหญ่ยุทธศาสตร์ของพระองค์ก็คือการตัดหากถอนโคนดำที่มีความดื้อด้านแต่โอบอุ้มราษฎรเมื่อมีไสยศาสตร์พระองค์จะบุกเผาผลาญเมืองและจะแต่งตั้งขุนนางที่ไว้วางใจเข้าไปปกครองเชื่อมต่ออำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเวียงจันทร์สิ่งนี้เหตุภายในในเวลาเพียงกว่าปีอาณาจักรลานสางเล่าที่เคยแตกแยกกันก็กลับมามีความเป็นเอกภาพอย่างอัศจรรย์เป็นข่าวรอยเตอร์ซึ่งรายงานจากนครหลวงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในเมื่อวันที่10กรกฎาคมว่าการโจมตีเหล่านี้แม้นเปิดเผยให้เห็นถึงความพยายามจากต่างประเทศในการรวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายทางด้านความมั่นคงของประเทศปากีสถานรวมไปถึงความมุ่นแห่งจากกลุ่มติดอาวุธความเข่งตึงกับอัฟกานิสถานและการหัวมือทางเศรษฐกิจกับจีนท่านอเล็กซานเดอร์มิเลนสโคสกี้นักวิจัยเกี่ยวแก่กับภัยพิบัติการคุกคามลักจากเซนติเนรอนจึงได้บอกถึงการเผยแพร่เมื่อบดลมานี่ว่าผู้กระทำทำการโจรกรรมทางไซเบอร์หลายกรณีดำเนินการโจมตีบังคับใส่กฎหมายหลายแห่งของรัฐเดียวการร่วมกันครั้งนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงคุณค่าของเป้าหมายสิ่งที่ดึงดูดพวกเจ้าก็คือสถาบันประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและนั่นก็คือสถาบันเบื้องแง่งภาพร่วมทางด้านความมั่นคงภายในของรัฐบาลสถาบันที่เกี่ยวกับภัยคุกคามภายในและก็ชายแดนและมูวิธีหับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้นรายงานได้เพิ่มเติมอีกว่าความสนใจของจีนต่อหน่วยงานเหล่านี้อาจมีการติดต่อกับความปลอดภัยของบรรดาชาวจีนที่เหตุเวียงในปากีสถานซึ่งตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีหายแห่งในกว่าหลายปีที่ผ่านมาส่วนความสนใจจากกลุ่มที่ติดต่อและมีการเชื่อมต่อกับอินเดียอาจเกี่ยวข้องกับความเพ่งตึงระหว่าง2ประเทศและท่าทีทางด้านความมั่นคงโดยรวมของประเทศปากีสถานเป็นข่าวจากนครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่าด้วยการระลึกถึงวันครบรอบ10ปีสำหรับคำวินิจฉัยของคณะศาลตุลาการเมื่อปีพ.ศ. 2559ตัดสินว่าการอ้างสิทธิในเนื้อที่ดินแดนส่วนใหญ่ของทะเลจีนไปโดยจีนแม้นบ่มีพื้นฐานทางกฎหมายตามอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวยังคงมีผลในการติดตามสารกฎหมายในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ได้เปรียบคำตัดสินนี้แม้นเป็นสิ่งที่ซวยยืดลักนิติธรรมตามข้างความตึงเครียดในทะเลจีนตอนใต้ส่วนทางด้านออสเตรเลียได้ร่วมกันเสนอให้จีนยุติพฤติกรรมที่สร้างความอมทุกข์ในภูมิภาคอย่างไรก็ดีจีนยังคงปฏิเสธคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นคำตัดสินผิดกฎหมายเป็นโมฆะผู้มีเหตุผลอาจเปลี่ยนแปลงอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของจีน เหนือหมู่เกาะและน่านน้ำในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งอ้างอิงถึงหลักฐานจากแผนที่เป็นเก่าเสร็จสหรัฐยังคงเรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและยืนยันในการปกป้องฟิลิปปินส์หากบรรดากำลังพลหรือว่ายุทโธปกรณ์ของฟิลิปปินส์ถูกโจมตีในพื้นที่ที่มีความผิดพลาดกันนั้นให้ทำการสถานการณ์ได้พบกับหรือว่าการประเสริฐหนากันระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์รวมไปถึงเวียดนามซึ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆระยะปีที่ผ่านมา
1: สำหรับท่านผู้ฟังเนาะที่เป็นแฟนกีฬาเทนนิสเนาะกับจอนเข้ามาแล้วเนาะสำหรับเทนนิสวิมเบิลดันแกรนด์สแลมที่ได้คู่ไปซิงกันแล้วเนาะสำหรับผู้หญิงเดียวหันกับมันนักกีฬาเช็คเนาะทั้งสองคนเลยที่ว่าไปแข่งกันแต่ว่าในขณะที่ข้าพเจ้าอัดบันทึกเสียงนี้อยู่นี่ก็เป็นโยโควิชเนาะกับซินเนอร์กำลังแข่งกันอยู่เนาะเพื่อที่จะเข้าไปตัดเสือกเนาะหรือว่าซิงสนาเลิศกับเซเวอร์เรฟกันอันนี้ก็สำหรับฐานที่เป็นแฟนกีฬาเทนนิสก็ติดตามกันได้และการสำหรับแฟนกีฬาเตะบอลโลกเนาะก็ได้8ทีมสุดท้ายหรือว่าเป็นออนห้องสนาเลิศเข้าไปแล้วเนาะและกับทีมทำอิฐที่ผ่านเข้าไปซิงในหอบห้องสนาเลิศก็เป็นประเทศฝรั่งเศสเนาะที่ชนะเลิศมอร็อกโกไป 2-0 และการในตอนเช้าเมื่อนี้นี่เนาะก็อาจจะมีที่ว่าแข่งขันระหว่างเป็นกับหน้าก็ต้องได้ถ่ายเนาะผลกันอีกก็ติดตามเนาะกันได้เนาะสำหรับท่านที่เป็นแฟนกีฬาเตะบอลแต่ว่าก็ในปีนี้เนาะก็รู้สึกว่ามีปัญหากันล่วงลายสำหรับการแข่งขันเตะบาสโลกเนาะก็มีการมาเสนอโดยกระทรวงความบ่โปร่งใสเนาะในการแข่งขันกีฬาในเมื่อที่ว่ามีอย่างผู้นำเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยเป็นเรื่องนะการคือท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนกีฬาก็อาจจะทราบกันดีเนาะหลังจากที่ว่าทีมนักกีฬาเตะบาสทีมชาติอเมริกาคนหนึ่งเนาะคือเป็นขาสุดนั่นแหละก็ได้ถือบัตรแดงกันในเมื่อได้ถือบัตรแดงกับไมค์เขาบ่สามารถที่จะลงไปแข่งขันนัดต่อไปได้แต่กับบัดนี้ก็มีเรื่องขึ้นมาแบบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนาะของสหรัฐก็ได้โทรศัพท์ไปหาประธานฟีฟ่าเนาะประธานใหญ่ฟีฟ่าแล้วก็โอ้ล้มกันกับบังเอิญเนาะก็ได้มีการก็คือท่านจิอันนี่อินฟานติโนแหละก็ออกมาไอโอล้มกันกับผลปรากฏว่าได้ประธานฟีฟ่าได้สั่งให้เพิกถอนบัตรแดงของนักกีฬาทีมชาติอเมริกาก็เลยสามารถลงแข่งขันกันกับทีมชาติเบลเยียมเมื่อนัดผ่านมาเนาะกับผลปรากฏว่าแห้งเสียหันคนหลายคนในทั่วโลกก็เห็นว่าบ่โปร่งใสและก็บ่ยุติธรรมเนาะในการกระทำดังกล่าวนั้นก็หุ่มพากันมาเสียทีมชาติเบลเยียมกับผลปรากฏออกว่าเจ้าภาพสหรัฐเนาะตกงอบเสียให้ทีมเบลเยียมไป4ประตูต่อ1อันนี้ก็เลยเฮ็ดให้เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็บ่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเนาะเรื่องนี้ก็มีหลายๆประเทศโดยเฉพาะกับสหพันธ์เอโรปเนาะสมาคมกีฬาสหพันธ์เอโรปเองก็ได้ออกมายืนต่อทั้งแบบเจ้าหน้าที่หรือว่าทั้งทนายความองค์การทนายความในการที่บอกให้สืบสวนนอกเกี่ยวกับปัญหาตัวบุคคลประธานฟีฟ่าคือท่านเจียนี่อินฟานติโนนี่เนาะอาจจะมีการฟ้องห้องกันแล้วก็มีทั้งทีมหลายๆทีมก็ได้มีการซื้อยืนฟ้องเส้นเดียวกันเนาะในการที่ว่าปฏิบัติแต่ก็เพราะว่าจะเป็นกรรมการตามที่ตัดสินอยู่ในโดยเฉพาะกับในนัดระหว่างอาร์เจนตินากับเอียิปต์นั่นเนาะก็คิดว่าให้ความสำคัญแก่นักกีฬาที่ว่ามีชื่อเสียงหลายคนแบบว่าบ่ให้ความยุติธรรมเพียงพอเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างไรก็ดีก็นอกจากนี้ก็นักกีฬาของทีมชาติตุนิเซีย มีพบเห็นถึง8คนด้วยกันที่ว่ามากวดมีสารกระตุ้นสารที่ผิดกฎหมายเนาะที่ว่าห้ามใส่ในการแบบว่าเติมกำลังไม่อย่างในขณะที่ว่าแข่งขันในบอลโลกนั้นอยู่เนาะก็เลยมีการถึงแม้นว่าทีมตุนิเซียนี่จะตกรอบไปแล้วก็ตามแต่ว่ากันยังมีกันเพราะว่าเพิ่นก็อันนี้แปลว่าเป็นแรนดอมหรือว่าแบบกวดแบบบ่บอกบ่เล่าเนาะแต่ละทีมออกมากับผลปรากฏออกมาว่ามีการใส่สารเสริมกำลังอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาเนาะในอันทีมเตะบาสนี่แล้วก็ในขณะนี้ก็คือว่าแปดทีมที่ว่าผ่านเข้าไปเนาะสี่ผ่านเข้าไปในรอบห้องชนะเลิศนี่ท่านสามารถติดตามกันได้ก็อาจจะเด้อกแดเนาะก็สำหรับท่านที่มักติดตามกันได้แล้วก็มาเบิ่งแบบสถิติของทีมชาติออสเตรเลียของพวกเฮากันน่าเสียดายเนาะที่ว่าตกไปแล้วแต่ยังไงก็ดีก็ให้กำลังใจแล้วก็มีนักกีฬาหลายๆคนเนาะที่ว่าเด่นขึ้นมาถึงแม้นว่าจะมีการว้าวถึงเกี่ยวกับเรื่องการเตะลูกโทษที่บ่เข้าตามเนาะการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี1974ของทีมชาติออสเตรเลียหันปี1974หันอยู่ในอันดับ14ของโลกแล้วก็2006หันกระเตื้องอันตกลงมาเนาะ16อันดับ16แล้วก็ปี2010ก็ตกลงไปอีกอันดับที่21ของโลกปี2014อันดับที่30ปี2018อันดับที่30ปี2022อันขึ้นมาเนาะดีขึ้นมา เป็นอันดับที่11แต่ว่าในปีนี้2016สะบัดตกลงไปเป็นอันดับที่22อีกละอันนี้ก็ดีก็ให้กำลังใจกันต่อเนาะสำหรับท่านที่ว่ามักกีฬาประเภทนี้ก็ได้เนาะก็ยังจะมีอีกให้ได้หับสมกันหลายๆชมด้วยกันเนาะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะท่านผู้ฟังสำหรับชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็อย่าลืมเนาะกับบุญเข้าพรรษาของวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ของเดือน7เนาะเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับท่านที่ต้องการอยากไปถวายผ่าน้ำฝนบ่หรือว่าเทียนพรรษาไม่อย่างต่างๆกะเนาะขอเสื้อเสริญได้เนาะไปทำบุญตักบาตรเป็นสิริมงคลให้แก่เองเนาะ
0: ประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970ลาวชิปแลนด์ไฮเวย์คุ้มแกรนด์เบิร์นทางวัดลาวธรรมนิเวศได้แจ้งมายังพี่น้องชาวลาวพุทธชาวลาวเฮาทราบว่าบุญขอพรรษาของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์ในมื้อวันที่2เดือนออกัสต์2026เริ่มแต่9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านฟังมาวันนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงไปในวันนี้พบกันใหม่ในเช้าหน้ายินดีที่มีแห่งสุขสุขคนสบายดี